0: to dry
1: เป็นคำกริยาแปลว่าเช็ดหรือว่าทำให้แห้งค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ
0: I usually blow dry my hair after I wash it
1: หลังจากสระผมแล้วปกติฉันใช้เครื่องเป่าผมทำให้ผมแห้ง

0: ไม่ไม่ร้อนลงดักกีตาร์ฉบับที่185มันด้วยความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสหุ่นไลกาและของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดักกีตาร์ฉบับนี
2: ้ข้ามันลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด

ตายหลับตาโจรได้ไก่มากัดรายาชักเอ่ยนาจิตมาปรำไข่จิตยาตายหลับตาโจรได้ไก่มากัดรายาชักนารมวยไตมวยไข่จิตมามวยยาตายจนก่อนหลับไตตึงเล่นอับบอนเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังลับได้ไก่มากกัดเรือญาชักเอ้ยเพื่อเปล่าน้ำตัดปังจิตไข่อ่อนปังลับได้ไก่มากกัดเรือญาชักเลยอ่อนกุญยักมาเนาเรียจีนจิตนับดับชักลับไตถึงเล่นมาเปล่าขอชาดเอาชาดก็โดยหยัดมานโชยไตเลยอ่อนชักปังดิดผู้เอ้ยขอชาดเอาชาดก็โดยหยัดมานโชยไตเลยอ่อนชักปังดิดผู้ผู้เกิมผู้ลังกังตอดปังมากันเลยอ่อนชัด